0: ้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
3: The night is frozen Halloween นี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิน บ็อกกี้ไลออน มัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You are boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความร้อนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณไม่อยากตื่น
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
4: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับต้อนรับกันเลยวันพุธกลางสัปดาห์เนาะเช้านี้ FJ Copter รายงานตัวนะจ๊ะกลับมาดูแลทุกคนแล้วครับและในชั่วโมงแรกของเรานี่คือเพลงที่เดิมจากปันฟังเพลงยาวๆเลยครับ10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 อยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็อย่าลืมครับรีเควสต์ขอเข้ามาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยนะชาว Flex ช่วงนี้เนี่ยฟ้าฝนมันตกหนักซะเหลือเกินเนาะก็กรมอุตุครับได้ประกาศเอาไว้ว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้รวมๆก็คือทุกภาคเลยจะมีฝนตกหนักครับหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปครับซึ่งไม่ต้องถึงวันนี้หรอกเมื่อวานเนี่ยก็ฝนตกหนักมากเลยเนาะช่วงเย็นผมเดินทางกลับบ้านเนี่ยโอ้โหรถติดแบบมากๆเลยแล้วแบบมองไม่เห็นทางเลยเพราะฉะนั้นครับช่วงนี้เนี่ยสัญจรไปไหนก็อยากให้ทุกคนวางแผนการเดินทางดีๆด้วยนะจ๊ะแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพกันด้วยเนาะฟ้าฝนเนี่ยมักจะมาพร้อมการป่วยเสมอครับเพราะฉะนั้นรักษาเนื้อรักษาตัวกันดีๆด้วยนะจ๊ะและนี่คือ1045 Non-Stop Music ครับต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนของเราเนี่ยนอกจากจะรวมศิลปินเอาไว้มากมายบนเวทีเดียวกันแล้วสยามฮาโลวีนครับยังมีจุดถ่ายรูปหล่อๆแล้วก็กิจกรรมแจกของรางวัลมากมายเลยพลาดไปบอกได้เลยว่าเสียใจแน่นอนครับเพราะฉะนั้น FJ Copter เนี่ยอยากให้ชาว Flex ทุกคนปักหมุดเอาไว้เลย30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ครับกับเทศกาลดนตรีทีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร ย้ำว่างานนี้เนี่ยฟรีนะครับรายละเอียดเนี่ยเพิ่มเติมสามารถไปติดตามได้เลยครับที่เพจสยามฮาโลวีนนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยครับเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจลโอโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: Flexlink recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ซิงเกิลล่าสุดของศิลปินสาวเสียงใสจากค่ายมีรีคอร์ดครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยกลับมาเช็ดน้ำตาให้คนฟังผ่านท่วงทำนองแห่งความคิดถึงบทเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแทนของความทรงจำถึงคนสำคัญครับและนี่คือเพลงห้ามน้ำตาจากบีมบรนันอีกหนึ่งเพลงที่ Flex Recommended ครับและคัปเตอร์ก็ Recommend มาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะและเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยน้องบีมวรนันท์ครับก็จะมาพูดคุยกับพวกเราสดๆที่ Flex Talk ด้วยเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนเพลงของบีมวรนันท์นะครับรอติดตามกันได้เลยนะจ๊ะและต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้และไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะครับฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคมนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้นะเธอคือกาแฟในตอนเช้าจาก No One Else ถ้าวันนั้นจาก Your Boy TJ Featuring เล็กรัชเมธทรมานตัวเองจากพี่เบลสุพล

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
4: โอ้ I love it
3: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
2: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้เปล่า
1: ไอฉี่อีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
3: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
4: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
1: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอฉี่อีที่เดียวเท่านั้น
5: Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort

0: รฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: 10เพลงฮิต45นาทีในชั่วโมงที่2ของเราครับและนี่คือเพลงวิงวอนจากพี่โบกี้ไลออนเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยครับอยากฟังเพลงอะไรเพลงไหนเป็นพิเศษเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะรีเควสขอเข้ามาได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราด้วยนะจ๊ะโหลดติดเครื่องเอาไว้เลยนะชาว Flex ครับและในชั่วโมงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: Flex Lake Recommended

0: บางครั้งเนี่ยไอความรู้สึกเศร้าความรู้สึกเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในหัวใจต่อการจากไปของใครบางคนที่เรารักเนี่ยไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งครับอาจจะเลิกรากันไปหรือว่ามีเหตุบางประการที่ทำให้ต้องหายจากกันไปมันก็อาจจะไม่สามารถลบความรู้สึกนั้นออกไปจากหัวใจได้ทั้งหมดหรอกเนาะแต่ว่าผมว่ามันก็เหมือนเป็นร่องรอยที่เป็นหลักฐานนะว่าครั้งหนึ่งเราเคยรักเขามากแค่ไหนเราเองก็มีหัวใจเนาะและเราก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันมากแค่ไหนครับและถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราสามารถพูดถึงเขาได้คิดถึงเขาได้โดยที่เรายังมีรอยยิ้มอาจจะมีน้ำตาบ้างในบางทีเนี่ยเล็กน้อยก็ตามผมว่ามันก็อาจจะเป็นหนทางเยียวยาหัวใจของเราเองได้เช่นกันครับนี่คือเพลงพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากวงเคลียเลือกมาให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยนะจ๊ะอีกหนึ่งเพลงที่ทิ้งท้ายกันด้วยและ Flex Recommended Copter Recommend ให้ทุกคนได้ฟังนะจ๊ะ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: Stay tuned เอาไว้เลยนะจ๊ะ 10:45 Non-Stop Music ชั่วโมงหน้าเนี่ยได้ฟังกันแน่นอนครับสำหรับ3เพลงนี้เตรียมไว้ให้แล้วไม่เดียงสาจาก Big Ass What's Going On จากน้องพีพีกริดเพื่อนดีเด่นจาก Serious Bacon ครับและต้องขอขอบคุณด้วยพระชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
3: Asia
4: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
5: ตัวแทนประเทศไทย
4: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
4: ่โชว์ใหม
6: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
4: กันยายนนี
2: ้6โมง
4: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: เดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
1: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
2: ตัวแทนประเทศไทย
1: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
1: ่โชว์ใหม
3: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
1: กันยายนนี
2: ้6โมง
1: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 Playing Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: อย่างอินเพลงรักซีซั่น5 featuring no one else ชั่วโมงที่3ของเราครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและต้องขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Flex recommended this week Kiss Come Kiss

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

นี่เห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ความฝัน
1: สำหรับผมวง Slap Kiss เนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์ลายเซ็นอะไรบางอย่างในเนื้อเพลงเขาที่เวลาฟังแล้วเนี่ยจะเหมือนเป็นตัวแทนของพระรองมากๆเลยอ่ะเป็นฟีลลิ่งแบบว่าเฮ้ยฉันรักเธอนะและเราก็เคยรักกันมากๆแต่ฉันรู้ดีว่าฉันไม่คู่ควรกับเธอหรอกเธอมีคนที่แบบคู่ควรมากกว่านี้และซิงเกิลนี้ก็เช่นกันครับเป็นเพลงสำคัญที่ปล่อยพร้อมอัลบั้มเต็ม Never Burn Out บทเพลงของคนที่ยอมรับว่าแค่ความรักมันก็คงไม่พอแล้วก็เลือกที่จะค่อยๆเฟดตัวเองหายไปเพื่อเปิดทางให้คนที่คู่ควรเนี่ยพาเธอไปถึงฝั่งฝันครับแม้จะทำได้เพียงเท่านี้แต่นี่ก็คือการแสดงความรักและการเสียสละที่งดงามที่สุดเท่าที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยจะทำให้ได้เลยและนี่คือเพลงปลายความฝันครับ This Far จาก Slap Kiss ก็แล้วแต่คนจะตีความเนาะอาจจะหมายถึงแบบว่าบุพการีก็ย่อมได้เช่นกัน อีกหนึ่งเพลงครับที่ Flex Recommended และ Copter ก็ Recommend ให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยและต้องขอขอบคุณด้วยครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: หมดเวลาของคอปเตอร์แล้วสำหรับวันนี้นะจ๊ะขอบคุณชาว Flex ทุกคนครับที่ Stay Tune อยู่ด้วยกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิมนะจ๊ะตอนนี้ FJ Team เนี่ย Standby รอดูแลทุกคนแล้วในชั่วโมงหน้าครับ3เพลงที่รอทุกคนอยู่ครับไม่ธรรมดาจากพี่เบลสุพลช่วยโกหกว่ารักจากพี่กวินดีเพื่อนจาก Polycat ครับวันนี้ FJ Copter ขอตัวลานะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
3: ห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
4: Yeah right
3: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
5: โดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
7: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
8: สนุกไปด้วยกันเฮ
5: ้สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
5: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ของขวัญปีใหม่จากเจฟซาเตอร์ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับกลับมาเจอกันในเวลาเดิมแล้วนะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์นะครับเจอกัน11โมงจนถึงบ่าย2กับ FJ พิมพ์นั่นเอง3ชั่วโมงเต็มที่เราจะได้อยู่ด้วยกันในวันนี้นะครับมาพร้อมกับความอึมครึมเลยวันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าฝนจะตกหรือเปล่านะฮะสำหรับชาว Flex คนไหนที่ต้องออกไปข้างนอกอย่าลืมพกร่มกันไว้ด้วยถ้าฝนตกแล้วตากฝนเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะครับยังไงก็ฝาก stay tune กันด้วยนะครับวันนี้ FJ พิมพ์ได้เตรียมเพลงไว้รอชาว Flex ทุกคนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
0: กลับมาอีกครั้งนะครับกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครที่รวมศิลปินสุดป๊อปที่พร้อมแต่งตัวกันแบบสุดปังนะฮะเอาไว้มากที่สุดเลยเตรียมคอสตูมล่วงหน้าแล้วมาสนุกกันนะครับ30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์เน้นว่างานนี้เป็นงานฟรีนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจสยามฮาโลวีนครับเราต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจ็ดไมล์ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth Toe Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smooth Toe ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smooth Toe
2: พริกแดงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคา

0: ไม่รักดีกว่านะครับซิงเกิลล่าสุดจาก C9 นั่นเองเพลงนี้กำลังไวรัลมากๆนะฮะหลายๆคนก็ใช้แผ่นเสียงเพลงนี้ใน TikTok กันเยอะมากๆนะครับเลื่อนไปไหนก็เจอเลยนะฮะและยังได้ซอการ์ดมาเป็นนางเอก MV ให้ด้วยสำหรับเพลงนี้นะครับก็อยากจะมาแนะนำให้ชาว Flex ทุกคนได้รู้จักกันนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกนี้ไปเลยฮะในช่วงนี้ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: เดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในชั่วโมงหน้านะครับ Stay Tuned กันด้วยและจะมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วรอเลย

0: ยนะครับช่วงเที่ยงยังอยู่กันเหมือนเดิมนะครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: และนั่นคือเพลงไม่ให้ไปจาก3 Man Down นั่นเองนะฮะสำหรับชาว Flex คนไหนที่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับต้องรีบเลยนะฮะเพราะว่านอกจากได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 ได้ทุกที่แล้วก็ยังสามารถสะสมการฟังให้ Flex Coin เนี่ยเพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ Flex Talk กับศิลปินที่คุณชื่นชอบแบบใกล้ชิดนะครับหรือร่วมสนุกกับของรางวัลหรือบัตรคอนเสิร์ตที่แสนจะหายากหรือที่โซเอาไปแล้วอย่างตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena อังกอร์หรืออิงวรันธร Symphony Concert นะครับรีบหยิบมือถือของคุณขึ้นมาแล้วโหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเรานะครับแล้วรีบสะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกกันด่วนๆตอนนี้เลยนะ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
6: Flex 104.5

0: นี่สายคอนเสิร์ตช่วงนี้นะครับฟินกันแน่นอนนะฮะอีเวนต์แน่นๆ นะครับ Lido Lighthouse ครับงานนี้อยากให้ทุกคนมากับ Lido Lighthouse EP 24 30กันยายนนี้พบกับโศกและดำรงและเมิร์ฟนะครับบัตรราคาไม่แพงเลย360บาทเท่านั้นนะครับที่ Lido Connect คอ3กดบัตรกันได้แล้วนะครับวันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: Wannabe Yours ครับจาก We Village War Tear เปิดกันให้ฟังในช่วงนี้เลย 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับพี่วีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านจริงๆเรื่องการร้องเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงภาษาไทยของเขานะครับหรือว่าเพลงภาษาอังกฤษซึ่งล่าสุดก็เพิ่งปล่อยมาด้วยนะครับเมื่อประมาณเดือน2เดือนที่แล้วกับเพลง Give Up Give In แฟนๆก็ลองไปฟังดูกันได้นะครับนอกจากฝีมือในการร้องเพลงแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยที่พี่วีเก่งมากๆนะฮะก็คือการแสดงล่าสุดก็ได้มีโอกาสไปดูเทอม4ที่พี่วีเล่นด้วยนะครับแล้วก็เล่นกับหวานใจของเขานั่นเองนะฮะซึ่งผมบอกเลยว่าพี่วีนี่เป็นอีกหนึ่งบุคลากรคุณภาพแล้วกันนะฮะในวงการของบ้านเรานะฮะ FJ พิมก็อยากจะมาเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนฟังกันในช่วงนี้เลยนะฮะและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: เมื่อเพลงรักมาบรรจบกับลมหนาวแรกของปีในเทศกาลดนตรีที่รวบรวมเพลงรักไว้มากที่สุดใหญ่ที่สุดในสวนผึ้ง Season of Love Song 16ปีนี้น้องแกะอยากชวนคนที่มีรักทุกคนมาพิสูจน์หมู่มวลความรักท่ามกลางลมหนาวขุนเขาและเสียงดนตรียันเช้าพบกับสิงโตนำโชคดาอินโดฟินบูรินโบกี้ไลออนลิปตาสแตมซิลเฟลโลเฟลโลฟักกลิ้งฮีโร่มัสคิเทียสเดอะพาร์คินสันเทนลิเบิร์ดมีนและฟูสเต็ปพบกัน21พฤศจิกายน2569เวเนโตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ All Tickets ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Season of Love Song ทุกช่องทางออนไลน์
2: Flex Lake Recommended Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: และนั่นคือเพลงที่ FJP อยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันนะครับกับเพลง Moonlight จาก Buddy C นะครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วที่จะได้เปิดให้ทุกคนฟังกันในช่วงนี้นะครับ Flex Recommended ครับแล้วต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: มีใครโตมากับ Big Bang ไหมฮะ FJ Pim นี่เป็นแฟนคลับเขาตั้งแต่อัลบั้มแรกยันอัลบั้มล่าสุดเลยแล้วผมบอกเลยนะฮะว่าเขากำลังกลับมาแบบยิ่งใหญ่เลยครับไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-POP พร้อมสำหรับการกลับมาอีกครั้งนะครับยิ่งใหญ่เลยบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนครับราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทจองบัตรได้แล้วนะครับที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: วันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากที่อยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงด้วยกันในวันนี้นะครับพรุ่งนี้อย่าลืมกลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะ 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นครับส่วนหลังจากนี้นะครับจะมี FJ เซนสาวสวยมาดูแลทุกคนต่อนะฮะตั้งแต่เวลาบ่าย 2:00 นจนถึง 5:00 นเย็นนั่นเองและได้เตรียมไว้ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับ

0: ค่อยากจะขอ
1: มีแต่เพลงน่าฟังทั้งนั้นเลยนะฮะอย่าลืม Stay Tune รอฟังกันด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ Pim ต้องลาทุกคนไปจริงๆแล้วนะครับกลับมาเจอกันพรุ่งนี้นะสัญญาแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับชาว Flex ทุกคน
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie, it's Denma.

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
4: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop, non-stop music. Music. Play hit. 45 นาที
0: โดย โทโร่ อาหารแมวของคนเจนใหม่ ประโยชน์จัด ชัดทุกคำ

ม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

จะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: ตรงกับใจตู่ภพธร X Smart Team ในช่วง1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนฟังกัน10เพลงต่อเนื่องเรียบร้อยตรงกับใจใครบ้างคิดว่าหลายๆคนก็ถูกใจเพลงที่เราจัดให้อยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ามีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษก็อย่าลืมนะคะขอกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ได้เลยวันนี้อยู่กับเซนบ่าย 2:00 นจนถึง 5:00 นเย็นและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: เปิดแป๊บเดียวจะเรียกว่าเราอยู่ช่วงปลายเดือนกันยายนได้ยังทุกคนเพราะว่าเอาจริงเวลาผ่านไปเร็วเว่อร์เลยเนาะเดี๋ยวก็ตุลาแล้วนะคะตุลานี่สิ้นเดือนเรามีนัดกันทุกคน Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครทุกคนปักหมุดเอาไว้แล้วหรือยังคะ30ตุลาถึง1พฤศจิกา3วันรวดไปเลยถ้ามา3วันได้มา3วันนะทุกคนเพราะว่าศิลปินไม่ซ้ำนะที่สยามสแควร์ค่ะเน้นเลยว่างานนี้ฟรีรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามกันได้ง่ายๆผ่านทางเพจสยามฮาโลวีนค่ะและงานนี้ต้องขอขอบคุณเอสโคล่าเกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gel Aloe ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: ถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็คแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงจากเคลียร์เพลงนี้หลายคนบอกว่าเป็นเพลงที่เศร้าที่สุดของเคลียร์ในรอบหลายปีเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เลยล่ะใน MV เพลงนี้หลังจากที่ได้ดูจบแล้วคือ5นาที20วินะทุกคนเรื่องราวค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนแล้วก็มีรายละเอียดเยอะมากๆนะคะลองเข้าไปติดตามกันดูแล้วหลังจากที่หลายคนได้ดู MV ได้ฟังเพลงนี้แล้วก็มาแชร์คอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความที่หลายๆคนก็มีพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงเป็นของตัวเองอยู่เหมือนกันเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนและเพลงนี้ก็อยู่เป็นเพื่อนทุกคนในช่วงนี้ด้วย Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้าบ่าย 3 โมงแล้วทุกคนรอฟัง3เพลงนี้กันก่อนเลยยังไม่ต้องทำอย่างอื่น

0: มี3เพลงนี้นะคะรวมถึงใจดวงน้อยเพลงนี้จากพี่ปามี่ด้วยเป็นเพลงที่สื่อถึงเรื่องราวความห่วงใยบอกผ่านกันผ่านเพลงนี้แหละซึ่งนอกจากความรักและการบอกรักแล้วเนี่ยนะคะที่เรามีให้กับคนที่เราห่วงใยนะจริงๆแล้วอีกคำที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือคำว่าขอบคุณขอบคุณที่คอยดูแลและเคียงข้างกันมาเสมอเหมือนกับความตั้งใจของพี่มี่ปามี่นะคะและกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่อยากส่งต่อความรู้สึกนี้ให้กับทุกคนผ่านเพลงใจดวงน้อยเดี๋ยวทุกคนรอฟังกันเต็มๆต้นชั่วโมงหน้าเพลงนี้เนี่ยพี่มี่และทีมงานตั้งใจทำขึ้นมาเป็นตัวแทนคำขอบคุณให้กับแฟนเพลงทุกคนที่ร่วมเดินทางกันมาตลอดนะคะทุกคนลองแชร์เพลงใจดวงน้อยส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กับคนที่อยากขอบคุณกันได้เลยและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plusจากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
3: ์ว้ากรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ส์ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้ป่า
5: ไอชีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเหล่าเจลบอยส์เดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
6: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
8: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
9: คุณกำลังฟัง Flex 104.5Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
9: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: New Season จากน้องนุนิวนี่คือ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนอยู่กับ FJ Sen ในช่วงใหม่ๆเพราะว่าปกติเราเจอกัน 5:00 น.จนถึง 1:30 น.ใช่ไหมวันนี้รอติดตามช่วงเย็นๆกันด้วยรวมถึง Flex Talk กับน้องบีมวรนันท์ที่จะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่แกะกล่องเลยทุกคนรอติดตามกันได้นะคะทุกช่องทางของเราที่ Flex 104.5 และ YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: บิ๊กแบงกลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการเคป๊อปพร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกในบิ๊กแบง 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิกายนราชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
4: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
5: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
7: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
8: Flex Leg Recommended
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ผลอยิ้มจากเตมี่ฟีชริงกับเจให้ทุกคนได้ยิ้มไปในช่วง Flex Recommended นะคะเพลงสุดท้ายในชั่วโมงนี้พร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องที่ใครที่เติม E20 อยู่แล้วยิ้มออกเลยขับรถเดินทางทั้งทีก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เครื่องยนต์นะคะกับบางจาก E20 SE Evo ตัวจริงเรื่องความแรงที่มีสารเพิ่มคุณภาพถึง2ชนิดทั้ง S Dual Purifier และ S Turbo Modifier ทำความสะอาดหัวฉีดได้ 100% เครื่องยนต์จึงเดินลื่นสะอาดแรงคุ้มทุกลิตรเป็นรายแรกในเอเชียที่ผ่านมาตรฐานยูโร5ปีต่อสิ่งแวดล้อมแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบางจากแล้วไปเติมความแรงสุดคุ้มได้เลยที่ปั๊มบางจากทั่วประเทศค่ะต้องขอขอบคุณบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flexlink Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
0: เผลอแป๊บเดียวนะทุกคนเหลือแค่3เดือนนิดๆก็จะหมดปีนี้แล้วนะคะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการออมไม่มีคำว่าช้าไปทุกคนเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะธนาคารออมสินก็มีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยเพราะว่าธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings บัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ค่ะรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเพื่อเรียก Digital Savings ด้วยตัวเองผ่าน MyMo ได้เลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ลัง4โมงเย็นทุกคนรอฟังได้เลยกับ FJ Zen ที่ Flex 104.5 นะคะอยากฟังเพลงไหนอย่าลืมขอกันเข้ามาผ่านแอปพลิเคชัน Flex Connect ค่ะ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
1: Asia
3: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
3: ่โชว์ใหม
1: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
3: กันยายนนี
4: ้6โมง
3: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
5: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
6: ฮากาชิพาย
5: อข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
6: โอ้ I love it
5: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
1: Thailand
2: Chosen One Song for Eurovision Song Contest
1: Asia
3: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
4: ตัวแทนประเทศไทย
3: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
2: เพลงใหม
3: ่โชว์ใหม
1: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
2: 27
3: กันยายนนี
4: ้6โมง
3: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่

0: ครื่องเดียวจบครบทุกเพลงฮิต1045 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ DJ ระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: ใจฉันตามเธอไปจากยังโอม1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะทุกคนเจนเชื่อว่าเรื่องนี้ที่เจนกำลังจะพูดถึงอ่ะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวทุกคนแบบพอฟังแล้วจะต้องรู้สึกว่าจริงมันคือเป็นสิ่งที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันบางคนอาจจะเจอทุกวันเลยคือถุงกระดาษเวลาสั่งนู่นสั่งนี่มา delivery บ้างหรือว่าเวลาไปช้อปปิ้งตามห้างแล้วเราไม่ได้เอาถุงผ้าไปเราก็จะได้ถุงกระดาษกลับมาแล้วเราจะทิ้งก็เสียดายจะเก็บเอาไว้เยอะๆก็ใช้ไม่ทันคือตอนนี้ที่กำลังจะบอกก็คือทุกคนก็เก็บเอาไว้ก่อนได้แล้วก็เก็บดีๆเก็บให้อยู่ในสภาพดีรวบรวมเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไปบริจาคให้โรงพยาบาลได้โรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศเนี่ยเขารับบริจาคถุงกระดาษนะเอาไปใช้เป็นถุงใส่ยาให้ผู้ป่วยแต่ว่าจะต้องถูกเก็บแบบลักษณะก็คือเก็บอย่างดีอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมนำไปใช้งานต่อนะคะลองรวบรวมดูจะถุงเล็กถุงใหญ่อะไรก็ได้หมดเลยก็เอามาบอกทุกคนในช่วงนี้ที่เซนเชื่อว่าบางคนก็คือพอตกบ่ายๆแล้วก็สั่งอะไรบางอย่างมาทานที่ออฟฟิศแล้วก็ได้ถุงกระดาษมาด้วยบางทีได้มาหลายถุงด้วยใช่ไหมช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: Flex Leg Recommended This Week
4: ปลายความฝัน

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ไม่รักดีกว่าผลงานที่หลายคนรอคอยนะคะแฟนๆของแรปเปอร์อย่าง C9 สมการรอคอยที่สุดแล้วเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย C9 เขาก็ไลฟ์เพลงใหม่ๆให้แฟนๆฟังกันไปแต่ว่าพักใหญ่แล้วใช่ไหมคะปล่อยออกมาแล้วสำหรับเพลงนี้ค่ะซิงเกิลนี้ชื่อว่าไม่รักดีกว่าในเวอร์ชันที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะก็เป็นการกลับมาพร้อมกับดนตรีสไตล์อะคูสติกฮิปฮอปที่ถูกใจแฟนๆแน่ๆเลยนี่คือ Flex Recommended นะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Recommended
1: Flex Next Hour โดยแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
0: ชั่วโมงหน้า3เพลงนี้นะคะอยู่ต่อกับ FJ ญี่ปุ่นค่ะ

0: ่วนเซนทุกคนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เซนมาช่วงเย็นนะคะ 17:00 น.พร้อมกับช่วง Flex Talk กับอบนิธิรอติดตามได้เลยที่ Flex 104.5 อาทิตย์นี้เรามี Flex Talk กันทุกวันเลยนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมอัปเดตคอยติดตามกันให้ดีจะได้ไม่พลาดทุกๆคิวสำคัญนะคะผ่านทางทุกช่องทางโซเชียลของ Flex Connect ได้เลยค่ะส่วนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตวันนี้หมดเวลาของ FJ เสร็จแล้วนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
3: ว้ายกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
4: ยิ่ง

0: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie It's Denmark
1: ห้ามพลาดกับรายการLet's Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Denmark Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
3: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
1: Flex 104.5

0: าง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
1: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ซิงเกิลจาก F Hero ฟีเจอริ่งการตองทุ่งเงิน X กับสรันนะฮะกูดลาบนั่นเองส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาวเฟล็กซ์ทุกคนด้วยนะครับเย็นวันนี้วันอะไรแล้วล่ะวันนี้วันพุธเนาะกลางสัปดาห์23กันยายนอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นนะมาอยู่เป็นเพื่อนกันเย็นๆที่หลายๆคนน่าจะรถติดแน่นอนแหละวันนี้นะฮะฝนกระหน่ำลงมาตั้งแต่ช่วงโอ้โหบ่ายๆเลยแล้วก็ตกหนักด้วยนะครับผมยังไงก็ขับรถใจเย็นๆละกันวันนี้อยู่กันถึง 20:00 นนะครับมี Flex Talk ได้เจอกับน้องบีมบัวดนันท์ด้วยนะรับรองว่าพิเศษแน่นอนใครอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมrequest กันมาได้เลยที่ App Flex Connect นะฮะเดี๋ยวจัดให้ได้ฟังกันนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือการแสดงเมื่อเช้านี้ของน้องเนเน่ทุกคนคือบอกเลยว่าโอ้โหขนลุกมากๆปรบมือให้เลยเก่งมากๆเลยนะฮะมากับเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes กรรมการทั้ง4คนชมทั้ง4คนแล้วก็ในห้องส่งนะครับโอ้โหปรบมือกันแบบว่าเกรียวกราวมากๆส่วนยอดวิวใน YouTube ครับปล่อยออกมาไม่นานทะลุ1ล้านวิวไปแล้วเดี๋ยวต้องมารอลุ้นเลยนะว่าวันประกาศผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างแต่อวยพรเลยขอให้น้องเนเน่โชคดีคนไทยทุกคนเอาใจช่วยอยู่นะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที ที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง Flex 104.5PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto ทุกคนตอนนี้ลองนึกภาพในหัวจินตนาการดูนะครับว่าถ้าเกิดสยามสแควร์สถานที่ที่เราคุ้นเคยกันมาเดินเล่นมาเดินช้อปปิ้งกันเนี่ยถูกเนรมิตให้กลายเป็นดินแดนเร้นลับมันจะเป็นยังไงโอ้โหรับรองว่าจะต้องสปูกี้น่ากลัวแน่ๆเลยนะครับก็จะเปลี่ยนสยามสแควร์ให้เป็นสถานที่คุณไม่คุ้นเคยอย่างแน่นอน30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้กับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนครับผมเตรียมตัวให้ดีเลยคุณจะได้พบกับแรงปะทะครั้งใหม่กับเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับใจกลางกรุงเทพมหานครของเราปักหมุดไว้เลยทุกคนอย่าลืมมาสนุกด้วยกันด้วยปีนี้วันตรงด้วยนะครับ31ตุลาก็มากันได้เลยนะศิลปินแน่นๆเหมือนเดิมงานนี้ชมฟรีเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียตังค์เลยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจของสยามฮาโลวีนงานดีๆแบบนี้ขอบคุณด้วย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตและ Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Jewalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

ช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยิ่งเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: ครที่ตอนนี้ต้องก้าวผ่านความสูญเสียนะครับมีความคิดถึงอยู่เต็มหัวใจมีความรักความทรงจำดีๆปุ่นว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะจริงใจแล้วก็ถ่ายทอดออกมาแบบซื่อตรงมากๆเลยเสียงร้องจับใจแบบนี้ของพี่เล็กรัชเมศนะฮะกับซิงเกิลใหม่กลางมหาสมุทรเลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกกันนะครับกับ Flex Recommended ขอบคุณด้วยนะครับบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Leg Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Leg Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เดี๋ยวตอนนี้เราไปเบรกครบธงชาติกันแป๊บเดียวนะครับชั่วโมงหน้ากลับมามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วด้วยเดี๋ยวกลับมาสเตจูนต่อนะครับเป็นเพื่อนกันไม่ไปไหนกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
2: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
3: เวลา18 นาฬิกา

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music
2: 10 play hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

อ่ะเงยหน้ากันมาทุกคนเงยหน้ามาดูรถติดกันดีกว่า เวลาแบบนี้ก็น่าจะติดเป็นธรรมดาแหละนะฮะซิงเกิลจากพี่สแตมป์อภิวัตรฟีเจอริ่งกับโจอี้บอยแล้วก็พี่ตู่ภพธรด้วยโอมจงเงยส่งท้ายกันในช่วงนี้เลย1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2กันแล้วกับ FJ ญี่ปุ่นนะฮะที่วันนี้มาอยู่ดูแลชาว Flex แทน FJ Sen สลับเวลากันนิดนึงอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมระหว่างที่ขับรถกันอยู่หรือว่าบางคนอาจจะยังไม่เลิกงานนะครับก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยคือต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องระวังในเรื่องของฝนตกกันนิดนึงตามที่เห็นข่าวกันนะฮะจะมีการตกหนักลงมาต้องดูแลสุขภาพกันด้วยลองเช็คบ้านคุณดีๆนะหลังคาอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่าตกหนักขึ้นมาหลังคารั่วนี่โอ้โหปัญหาใหญ่เลยนะครับก็ต้องลองเช็คกันด้วยนะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำถ้าคุณคิดถึงมาม่าโอเครสกริตอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครปลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

คุณคิดถึงมาม่าโอเครสสควิดอิงอิงอยากให้ลองเวอร์ชันอัปเกรดใหม่มาม่าโอเครสแบล็กแอนด์แครบลองเลยเราจะชอบเหมือนอิงมาม่าโอเค

Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2

จ้าของรอยยิ้ม Brighter Sky ซิงเกิลใหม่จากหนุ่มโอบนิธินั่นเอง ก็เป็นหนุ่มคนหนึ่งที่คลั่งรักอย่างต่อเนื่องนะครับต้องใช้คำนี้เลยสำหรับเพลงนี้หัวใจทุกคนพองโตแน่นอนนะครับเรื่องราวของคนที่แพ้ทางให้กับรอยยิ้มของใครบางคนซึ่งถ้าเกิดมองจากมุมของเราคนฟังเนาะหนุ่มโอบจะหมายถึงใครไปได้นอกจาก Lady Brown ใช่ไหมล่ะครับผมคนโสดก็อิจฉากันไปเนาะแต่คู่นี้เขาก็น่ารักกันมากๆเลยนะฮะเอาล่ะเลือกมาส่งท้ายชั่วโมงนี้กันกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended มาอัปเดต Flex Talk วีคนี้กันหน่อยดีกว่าเดี๋ยววันนี้เลยนะฮะเวลาทุ่มตรงเป็นต้นไปได้เจอกับน้องบีมบรนันแน่นอนอยากจะให้ทุกคนเนี่ยห้ามน้ำตาไว้แล้วก็มาเจอกับน้องบีมด้วยนะเป็นสาวน้อยคนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเสียงคือสะกดใจมากับซิงเกิลใหม่ห้ามน้ำตานะครับก็มีความพิเศษเพราะว่าเพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์มือทองระดับประเทศอย่างพี่ฟองเบียร์เนี่ยมาร่วมดูแลแล้วก็กลั่นกรองความคิดถึงให้มันดิ่งลึกยิ่งกว่าเดิมแล้วก็จะได้ฟังเวอร์ชันเพลงนี้แบบสดๆแน่นอนพรุ่งนี้24กันยายนวันพฤหัสนะครับล็อกคิวให้พร้อมเลยแล้วมาล็อกรอยยิ้มไปกับหนุ่มเจ้าเสน่ห์โอบนิธิครับผมที่จะมาแจกความละมุนให้กับทุกคนชวนมาเคลียร์หูรอฟังซิงเกิลใหม่ป้ายแดงเจ้าของรอยยิ้มที่เปิดไปเมื่อกี้นี่เองแล้วก็ส่งเสียงกรีต้อนรับโอบนิธิไปพร้อมๆกันนะครับรับรองว่าจะเป็นโมเมนต์ที่จำไม่ลืมแน่นอนใครอยากมาเจอกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดที่หน้าสตูดิโอของเราติดตามรายละเอียดที่เพจของ Flex Connect ได้เลยแล้วก็อย่าลืมนะไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies it's Denmark โดยบริษัทอาหารยอดคุณ Flex Next Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต

0: ชั่วโมงหน้านะฮะนอกจากว่าเราจะได้เจอกับน้องบีมแล้วปุ่นอยากจะขอพาทุกคนไปเติมพลังใจกันกับผลงานสุดพิเศษของพี่มี่พี่ปามี่ที่จับมือกับกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตนะฮะสาดพลังบวกให้กับแฟนๆผ่านเพลงใจดวงน้อยเพลงเมื่อกี้นี้เลยถึงแม้ว่าแคมเปญดีๆที่ให้มิตรรักเนี่ยร่วมสนุกกันจะจบไปแล้วนะครับแต่ว่าความอบอุ่นต่างๆยังมีให้ย้อนความทรงจำดีๆกันตลอดเลยนะผ่านแฮชแท็กใจดวงน้อยแล้วก็ถ้าเกิดไม่อยากพลาดโปรเจกต์พิเศษชวนใจฟูในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมแวะไปกดติดตาม Facebook Page ของกรุงไทยแอคซ่าไลฟ์ไว้ด้วยส่วนมิตรรักคนไหนที่รอฟังเพลงใจดวงน้อยอยู่นั่งเคลียร์หูรอแป๊บเดียวช่วงหน้าได้ฟังกันแน่นอนนะครับขอบคุณด้วยนะฮะ plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแฉลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
6: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform ออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma
1: มาแล้ว Flex Talk ของเราวันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องเลยนะฮะทาง Flex 104.5 ของเราแล้วก็ไลฟ์ด้วยทาง Facebook แล้วก็ YouTube ที่ Flex Connect นะครับยังไงอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนเอาละครับต้องบอกว่าสำหรับคนเราเนี่ยหลายๆเรื่องมันก็ห้ามไม่ได้โดยเฉพาะห้ามน้ำตาเนี่ยบางทีก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่จะหยุดฟังเพลงของแขกรับเชิญของเราในช่วง Flex Talk วันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันทุกคนด้วยความที่ศิลปินของเราคนนี้นะฮะเป็นคนยังไงดีเสียงสวยแต่ก็มีความเศร้าในเวลาเดียวกันเลยนะครับทำให้เธอสามารถถ่ายทอดอารมณ์ในเพลงใหม่ออกมาได้จนโดนใจหลายๆคนเลยทีเดียวแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีใครอยู่ในใจให้คิดถึงแต่ว่าก่อนจะไปพูดคุยกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่าห้ามน้ำตานะครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนเลยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denmaโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับกันเลยนะครับกับน้องบีมบรนันจากมีเรคคอร์ดครับผมสวัสดีครับน้องบีมโอ้โหเราไม่ได้เจอกันเป็นปีเลยนะเพราะว่าสุดที่พี่สัมภาษณ์น้องบีมก็คือเพลงที่จริง
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นแบบเป็นปีเลยสบายดีไหม
2: สบายดีค
1: ่
2: ะ
1: โอเคเอาล่ะก่อนอื่นให้น้องบีมทักทายชาวเฟล็กซ์กันก่อนเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าประกอบที่ห้ามน้ำตาไม่อยู่ในแบบฉบับของตัวเองได้ไหม
2: ห้ามน้ำตาของ
1: ห้ามน้ำตาบอกว่าเราจะห้ามน้ำตาตัวเองยังไงทำท่าไหนดีในการห้ามน้ำตาอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นก็ได้
2: โอเค
1: ไหน
2: ก็แนะนำตัวเองก่อน
1: แนะนำตัวเองก่อน
2: สวัสดีค่ะวิมรานันค่ะก็ถ้าจะห้ามน้ำตายังไงถ้าที่จะทำหรอก็น่าจะ
1: ทำท่าอะไรดีปิดตาไหมหรือยังไงหรือแบบว่าเล่นมือถือเหรอ เล่นมือถือเหรอ
2: ใช่ อ๋อ
1: เป็นการห้ามน้ำตาโดยเล่นมือถือ เพราะว่าอะไรอ่ะทำไมมาถึงห้ามน้ำตาเราได้เวลาที่เราเล่นมือถือ
2: ก็มันก็มีตั้งหลายโซเชียลที่แบบทำให้เราแบบอาจจะไม่ต้องคิดเรื่องที่ไม่ได้อยากจะคิด
1: อ๋อโอเคเก็ตแล้วอาจจะแบบไปหาดูมีมนั้นมีมนี้ดูอะไรตลกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมฮะแล้วปกติเป็นคนดูแบบคลิปตลกบ่อยไหมเป็นคนเล่นโซเชียลเยอะ
2: ก็เป็นคนที่ชอบแบบปัดดูเรื่อย
1: ๆถ่ายไปเรื่อยอยู่บนแพลตฟอร์มไหนมากที่สุดต่อวันเนี่ย
2: สำหรับทุกแพลตฟอร์มถ้าเบื่อ TikTok ก็จะไป IG ถ้าเบื่อ IG ก็ไป YouTube
1: นี่แหละเด็กจังซีเขาจะแบบว่าไปทั่วๆไปทุกแพลตฟอร์มเลยนะฮะเอาล่ะถ้าเกิดว่าปิดเสียงเพลงห้ามน้ำตาคือพี่ปุ่นไปดู MV มาแล้วถ้าเกิดปิดแบบว่าปิดเสียงเพลงนะครับดูแต่ MV เนี่ยก็จะคิดว่าเฮ้ยบีมมีเพลงเต้นแบบมีเพลงเร็วสมใจแล้วแต่พอเปิดเสียงปั๊บอ้าวนี่มันคือการหลอกลวงคนฟังชัดๆเลยเพราะว่ามันเป็นโอ้โหเป็นเสียงเพลงที่มันห้ามน้ำตาไม่อยู่จริงอันนี้คือเป็นเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคนเลยหรือเปล่าฮะ
2: ก็คิดว่าถ้าแบบคอนเซ็ปต์เพลงแล้วก็ความแบบเร็วช้าของเพลงก็น่าจะไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเพราะว่าอาจจะที่ปล่อยมาเรื่อยๆก็ค่อนข้างจะมีเพลงช้าเยอะคนก็น่าจะไม่ได้ตกใจแต่ว่าอาจจะแบบอาจจะไม่ค่อยมั่นใจว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นหนูเต้นก็อาจจะตกใจเรื่องนั้น
1: เออใช่ป่ะแล้วปกติน้องบีเป็นคนชอบเต้นไหม
2: ปกติเต้นอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยมีเพลงที่มีเต้นก็เลยใช่ลงแค่โซเชียลบ้างไม่ได้ลงแบบเป็นคลิปเต้นตลอดก็เลยอาจจะแบบบางคนก็อาจจะเห็นบางคนก็อาจจะรู้แต่ว่าไม่ได้ทุกคน
1: แล้วมันเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าอย่างนี้ แล้วก็มีท่าเต้นเนี่ยใครเป็นคนออกไอเดียเฮ้ยบอยควรจะมีท่าเต้นดีกว่าเพลงนี้ไม่ควรจะแบบนั่งยืนร้องเฉยๆนั่งร้องเฉยๆไม่เอาดีกว่าต้องขอมีท่าเต้นด้วยใครเป็นคนออกไอเดียฮะ
2: หนูออกเอง
1: จริงเหรอคืออยากเต้นเต็มที่แล้วตอนนี้
2: อยากจะมีเต้น
1: ถ้างั้นจะมีโอกาสได้เห็นเพลงเร็วเพลงเต้นจากบีมบ้างไหม
2: ก็เดี๋ยวต้องมีแล้วค่ะใช่
1: เดี๋ยวต้องมีเดี๋ยวต้องมีบีมใช้คำว่าเดี๋ยวต้องมีนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีเดี๋ยวต้องมีมันต้องมีบ้างแหละใช่ไหมล่ะทีนี้เพลงห้ามน้ำตานะฮะก็ได้นักแต่งเพลงที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินหลายๆคนอย่างอารันเนี่ยมาแต่งเนื้อร้องแล้วก็ทำนองให้ด้วยก่อนหน้านี้น้องบีมเคยได้ยินชื่อหรือว่ารู้จักอลันมาก่อนไหมว่าเขามีสไตล์ประมาณไหนทำเพลงให้กับใครมาบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: ก็รู้จักว่าเขาก็มีผลงานกับ For Eve เหมือนว่าเขาก็เคยเขียนเพลงให้ For Eve ก็เป็นน่าจะคิดว่าเขาเขียนอันเป็นหยดน้ำตาใช่ไหมที่เป็นเพลงช้าของ For Eve อ่ะ ไม่รู้ว่า ถูกอันหรือเปล่าแค่จำได้ว่าเป็นเพลงฉาของ 4E ใ
1: ช่แต่พี่จำได้ว่าเหมือนเขากับถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะมีส่วนร่วมหรือทำอะไรกับเพลงที่ปรึกษาของ 4E ด้วย
2: ใช่ใช่เหมือนว่าเขาก็แบบมีผลงานกับ 4E
1: แล้วหลายเพลงเลยเนาะ
2: เยอะอยู่ใช่
1: เราได้เห็นเขาในพาร์ทอื่นไหมเพราะว่าอลันเนี่ยเขามีหลายพาร์ท
2: ก็รู้ว่าเขาก็ใช่ก็เป็น
1: แบบอินฟู
2: เอ็มซีด้วยใช่ไหม
1: คะ
2: ใช
1: ่ก็เห็นอยู่มีพอดแคสต์ก็ทำเนาะใช่ไหม
2: ใช่ก็เห็นแบบในมีการแบบร้องเพลงบ้างแล้วก็เห็นเอ็มซีบ้างมีพอดแคสต์บ้างก็เห็นอยู่ค่ะว่าทำอะไรมาบ้างแต่ว่าที่เห็นมากสุดก็ที่รู้มากสุดก็คือเขาเขียนเพลงเก่ง
1: โอเคก็น่าจะรู้สไตล์ว่าเป็นประมาณไหนเนาะก่อนที่จะมาร่วมงานกันใช่ไหมฮะได้ยินว่าตอนแรกเนี่ยเพลงนี้มันไม่ได้มีโจทย์ที่แบบตายตัวว่าฟิกซ์เพลงจะต้องเป็นประมาณนี้แนวนี้แต่ว่าอลันเขาก็ตีความจากงานแล้วก็ตัวตนของบีมจนออกมาเป็นเพลงห้ามน้ำตาเพราะมองว่าบีมเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับตรงที่เป็นคนเสียงสวยแต่ก็มีความเศร้าอยู่ในเวลาเดียวกันซึ่งพี่ว่ามันก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจแล้วก็สามารถหยิบมาเล่นได้แล้วคิดว่าบีมเนี่ยน่าจะถ่ายทอดเนื้อหาเพลงที่มีประมาณนี้ได้แบบเข้าปากถ้าให้รู้บีมก็คือถูกใจเพลงนี้มากๆเลยใช่ไหมพอได้รับเดโมมา
2: ใช่ใช่ชอบมาก
1: เล่าให้ฟังหน่อยว่า ตอนที่ได้ยินเดโมครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเราคิดอะไรในหัวรู้สึกไงกับมันบ้างทำไมถึงชอบมันเพราะว่าอะไรเราบอกเหตุผล
2: มันตรงที่อยากจะได้ตั้งนานแล้วแบบแนวที่ออกมาเป็นแนวที่อยากมีเพลงแนวนี้มานานแล้ว แล้วก็เพราะมันจะมีความแบบ R&B อยู่แล้วก็หนูเป็นคนที่ชอบ R&B มากแล้วก็อยากจะมีเพลงที่มีความ R&B อยู่ด้วย แล้วก็ก็เป็นเพลงเศร้าที่แบบที่มันเข้าใจง่าย แบบใครก็ฟังได้ แบบมันง่ายแต่ว่ามันยังแบบเหมือนว่าเหมือนหลายคนก็บอกว่าแบบมันก็เข้าหู
1: ติดหูใช่ไหมคือเป็นเพลงเศร้าติดหูร้องตามได้อะไรอย่างนี
2: ้
1: ไม่ได้ร้องยากจนเกินไปความสามารถบีมคืออุ้ยเพลงนี้สบายสบายเลยหรือเปล่าหรือยังไง
2: หนูคิดว่ามันแบบตอนร้องก็รู้สึกว่ามันเข้าปากมากกว่าเพลงอื่นๆที่เคยร้องมา
1: ครับแล้วตอนที่ฟังเพลงห้ามน้ำตาเนี่ยแอบมีน้ำตาหรือว่าทำให้ย้อนนึกถึงความทรงจำอะไรที่เราแบบเคยผ่านมาบ้างไหมเหตุการณ์ที่เราเคยผ่านมามีแบบแฟลชแบ็กในหัวตอนที่ฟังเพลงนี้บ้างไหม
2: ไม่ได้มีค่ะ
1: ไม่มีเลย
2: ไม
1: ่แสดงว่าเราก็ต้องจินตนาการใหม่ในการที่จะเข้าห้องอัดในการร้องเพลงต่างๆใช่ไหมฮะ
2: ก็ไม่รู้เพราะว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเศร้ากับช้าแบบค่อนข้างแบบตั้งแต่เด็กเราก็เลยชินแล้วค่ะ
1: เอาเป็นความแบบเป็น natural ของเราเวลาร้องเพลงก็มันจะแบบโอ้มันเศร้าก็เศร้าตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
2: ใช่
1: คือมันออกมาโดยที่เราไม่ต้องแบบเค้นหรือไม่ต้องอะไรเลยคือมันออกมาโดยธรรมชาติของเราที่เป็นแบบนี้เนาะ
2: ใช่ปกติเพลงช้ากับเศร้าจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่
1: แล้วปัญหาอยู่กับเพลงอะไรฮะ
2: ก็เพลงเร็ว
1: เพลงเร็วจะมีปัญหาหน่อยเราได้ฝึกร้องเพลงเร็วบ้างไหมนอกจากเพลงช้าเพลงเศร้า
2: ก็มีฝึกบ้างแต่ว่าตอนสุดท้ายก็รู้สึกว่าเสียงตัวเองมันเข้ากับเพลงช้าช้ากับเศร้ามากกว่านิดนึงใช่อ
1: ันนี้คือตัวเองรู้สึกเองด้วย
2: รู้สึกเองด้วยใช่
1: แล้วคนรอบข้างโปรดิวเซอร์เขาบอก
2: ก็เหมือนว่าเห็นด้วยใช่
1: เห็นด้วยหมดเลย
2: ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าแบบร้องไม่พอนะสำหรับเพลงเราแต่ว่าเหมือนว่าน้ำเสียงของหลายคนบอกว่าเสียงของหนูมันแบบมันมีความเศร้าอยู่แล้วก็เลยมันจะเข้ากับเพลงช้า
1: โอเคทีนี้มีคนบอกว่าท่อนฮุกของเพลงนี้มันก็ติดหูมากแต่ฟังแล้วก็เจ็บมากเหมือนกันมีประโยคไหนไหมที่บีมฟังแล้วรู้สึกว่านี่แหละประโยคนี้แหละมันคือโอ้โหประโยคพีคท่อนพีคในเพลงนี้เลยคือถ้าเกิดฟังเฉพาะท่อนนี้เนี่ยน้ำตาแตกห้ามน้ำตาไม่ได้แน่นอนมีท่อนไหนไหมฮะ
2: อาจจะท่อนก่อนฮุกนิดนึง
1: ท่อนก่อนฮุก
2: พรีฮุกค่ะ
1: มันร้องท่อนนั้นมันพูดว่ายังไงร้องว่ายังไงฮะ
2: ก็แม้ผ่านไปเนื่อนนานเพียงแค่นึกถึงน้ำตาก็ไหลออกมาประมาณนั้น
1: แม้ผ่านไปเนิ่นนานเพียงแค่นึกถึงน้ำตาก็ไหล
2: ใช่
1: ใช่ป่ะ
2: ใช่ประมาณนั้น
1: เป็นท่อนพรีฮุก
2: ใช่ค่ะ
1: ที่คิดว่ามันโดนที่สุดเลยใช่ไหมทีนี้อดถามไม่ได้นะครับทุกครั้งที่เวลาน้องบีมาโปรโมทเพลงที่ Flex 104.5 เนี่ยเพราะว่าน้องบีมก็เป็นคนที่ร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กๆเนาะมีเทคนิคอะไรหรือว่าในการร้องเนี่ยที่เราจะสามารถถ่ายทอดอารมณ์ให้ออกมาได้เหมือนกับ คนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะคนที่แบบมีเรื่องราวมาเพราะบีมเองก็ยังอายุยังน้อยอยู่ปีนี้เท่าไหร่แล้วฮะ
2: 20แล้วค่ะ
1: 20นะฮะแต่ก็ถือว่าถ้าเทียบกับพี่หรืออีกหลายๆคนก็คือยังห่างกันเยอะอยู
2: ่
1: 20คือประสบการณ์อาจจะไม่เยอะมากทีนี้บีมมีเทคนิคยังไงถึงถ่ายทอดออกมาได้แบบดีแล้วก็เหมือนกับอัพเลเวลขึ้นทุกเพลงที่เวลาทำออกมาเลยอ่ะ
2: ก็แค่อย่าคิดเยอะเกินยิ่งคิดเยอะมันจะยิ่งแบบทำให้เรากังวลซึ่งจะทำยิ่งทำให้เราแบบอาจจะร้องออกมาแบบไม่ได้แบบไม่ดีแต่ว่าร้องออกมาแบบอาจจะยังไม่ถึงที่เราอยากจะถึงเพราะมันกังวลอยู
1: ่มันโชว์ออกมาทางเสียงเลยใช่ไหมทางอารมณ์เลยใช่ไหมฮะแล้วเราเป็นบ่อยไหมเวลาเข้าห้องอัดเรารู้สึกว่าคิดเยอะเกินไปมีความกังวลมากเกินไปเป็นบ่อยไหม
2: บางทีคือปกติจะแบบเหมือนบางคนโปรดิวเซอร์อะไรแบบนั้นเขาก็จะบอกว่ามันได้ยินในเสียงแต่ว่าส่วนตัวจะไม่ได้รู้สึก
1: อ๋อคือคนฟังเขาอาจจะฟังออกฟังรู้
2: ใช่แต่ส่วนตัวไม่ได้คิดว่าตัวเองกังวล
1: อ๋อแล้วจริงๆกังวลไหมตอนนั้นหรือก็ไม่ได้กังวลจริง
2: ๆแล้วแต่เพลงค่ะแล้วแต่ว่าเพลงไหนด้วย
1: แล้วสำหรับเพลงนี้แหละห้ามน้ำตา
2: ก็
1: กังวลไหม
2: กังวลเหรอก็ไม่ได้ถึงว่ากังวลแต่ว่าก็อยากจะทำให้ดีสุดเพราะว่าชอบเพลงนี้มาก
1: อ๋อโอเคด้วยความที่เราชอบมันที่สุดเนาะก็อยากจะให้มันออกมาแบบดีที่สุดอย่างนี้นะครับผมอย่างที่หลายคนเขียนบอกนะครับว่าเพลงห้ามน้ำตาเนี่ยก็สามารถตีความได้หลายเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของความรักเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยในมุมของน้องบีมเองเนี่ยตีความเพลงนี้ออกมายังไงฮะในความแบบในความเข้าใจของเรากับเพลงนี
2: ้จริงแล้วหนูคิดว่าเพลงนี้ไม่ได้หนูรู้สึกว่ามันก็เกี่ยวกับความรักแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากให้มันจะเกี่ยวข้องกับแบบความรักที่แบบที่เลิกกันโดยที่แบบไม่ดีมันไม่ได้เป็นเพลงที่ร้องไห้เพราะว่าเราโกรธกันมันเป็นเพลงที่เราร้องไห้เพราะว่าเราเสียใจด้วยกันแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันก็เหมาะมากกับแบบสมมติว่าเรามีแบบเราเลี้ยงหมาหรือแมว
1: แล้วก็แบบนั้นก็ได้เหมือนกัน
2: อันนั้นคือสิ่งแรกเลยที่คิดออกตอนได้ยินเพลงนี
1: ้
2: แต่ว่าไม่ได้เอาเป็นแบบไม่ได้เอาเป็น MV เพราะว่ากลัวมันจะเศร้าไปหน่อย
1: อ๋อคือตอนที่ดีครั้งแรกก็คือนึกถึง ความรักอะไรของเราความทรงจำที่มีกับน้องหมา
2: ใช่
1: ที่เรามีกับเขาใช่ไหม
2: ไม่แค่แบบ in แบบ general คิดว่าแบบคนน่าจะ relate ได้เพราะว่าหลายๆคนช่วงนี้ก็ชอบเลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็เราเลี้ยงเหมือนว่าเป็นลูกเราเลยไงแล้วก็ตอนหายไปหรือว่าไม่อยู่แล้วเราก็จะค่อนข้างเสียใจมาก
1: ก็ตีความได้สำหรับเรื่องราวของแต่ละคนที่จะเอามา relate กับเพลงนี้นะครับทีนี้เพื่อเข้าใจมากขึ้นอยากจะฟังน้องบีมเนี่ยร้องเพลงห้ามน้ำตาแบบสดๆสัก1ฮุกได้ไหมครับก่อนเวลาทาง Flex 104.5 จะหมดแล้วเราจะไปต่อทางออนไลน์กันต่อนะได้ไหม
2: ได้แล้วอาจจะตอนนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยสบาย
1: เอาไม่ค่อยสบายหรออ่ะไม่เป็นไรเอาเท่าที่ไหวนะครับและนี่คือห้ามน้ำตาจากบีมบรนันท์

0: โอ้โหนี่พลังเสียงคือแบบสุดยอดมากๆเห็นเวลาสัมภาษณ์จะมีความเขินแต่เวลาร้องเพลงคือจัดเต็มเลยเพราะฉะนั้นใครอยากฟังเพลงนี้ห้ามน้ำตาของน้องบีนะครับขอเข้ามาทาง Flex 104.5 ได้เลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังแน่นอนจริงๆวันนี้ก็เปิดไปแล้วเมื่อกี้นะฮะ MV ก็ปล่อยออกมาแล้วด้วยนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เวลาทาง Flex 104.5 หมดแล้วไปต่อทางออนไลน์กันดีกว่าเนาะตามมาเลยนะครับทุกคน
1: Flex Talk โดย Denma คุกกี้สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทัพโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ Bytech บางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตร

0: ของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smooth โตเจวาโลครีมซองใช้ดีต้อง Smooth โต
1: สวัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ทุกคนเลยนะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนนี้นะฮะคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้วันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่23กันยายนแล้วนะฮะและต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนอีกครั้งนะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้พลาดกันจริงๆนะครับมันกลับมาอีกครั้งแล้วกับ Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีธีมฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้นะฮะให้เวลาเพื่อนๆชาว Flex เตรียมคอสตูมกันล่วงหน้าแล้วมาสนุกกันนะครับวันที่30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ที่สยามสแควร์นะครับบอกเลยว่างานนี้ฟรีด้วยนะฮะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดตามกันได้ที่เพจสยามฮาโลวีนครับและต้องขอขอบคุณ Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีหน้านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเดี๋ยวมันก็ดีหน้าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำIsuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
0: Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนโดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto Gelalo ลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto

0: FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอเลยนะครับเอาใจแฟนๆของบลูพงษ์ธีวัฒน์กันหน่อยนะฮะกับเพลงนี้Kiss Come Kiss นะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะครับชอบบลูพงษ์ธีวัฒน์เนี่ยก็อย่าลืมขอเพลงนี้กันเข้ามาได้เยอะๆเลยเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับและต้องขอขอบคุณบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: Flex Lake Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับต้นก็ไม่แน่ใจว่าชาว Flex เนี่ยกลับถึงบ้านกันเรียบร้อยหรือยังนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ถึงบ้านนะครับเจอกับรถติดอยู่เนี่ยบอกเลยว่าต้นชั่วโมงหน้าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: พลงเพราะๆนะครับรอทุกคนอยู่แน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดกลับมาเจอกันนะครับทุกคน
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Recommended This Week คาตานูนิวฟีดโบก

0: ติดตาม playlist T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจากสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยานี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
0: Flex 104.5

ใจร้ายแต่ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันไม่ใช่ไม่น่าจะทำให้ร้องไห้ไม่น่าจะเซ็กกูดบายเพราะจะดูไม่มีอันตรายก็ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45Non-stop, non-stop music. Music. Play hit. 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจาก ETC Featuring กับ Osius นะครับกับเพลงไม่อยากให้เป็นฝัน No More Dream นะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะทิ้งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อแล้วนะครับและบอกเลยว่าตอนนี้นะครับใครที่กำลังใช้รถใช้ถนนนะครับกำลังขับรถอยู่นะครับถ้าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับต้นบอกเลยว่าให้รีบไปเติมน้ำมันกันได้เลยนะครับสำหรับคนที่ใช้น้ำมันกลุ่มดีเซลนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้นะฮะน้ำมันจะปรับขึ้นราคาแล้วนะครับสำหรับกลุ่มดีเซลเนี่ยจะปรับขึ้นอีก75สตางค์นะครับในส่วนของกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์นะครับราคายังคงเดิมอยู่นะฮะก็จะมีผลนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่24กันยายนตี5เป็นต้นไปนะครับใครที่รู้ตัวว่าน้ำมันกำลังจะหมดนะครับก็รีบเลี้ยวเข้าปั๊มน้ำมันกันได้เลยครับและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางเมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ Isuzu D-Max คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤต Smoothto เจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใส Smoothto ตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้อง Smoothto
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังเจอกับความรักที่อึดอัดนะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะครับไม่รักดีกว่าจาก C9 นะครับพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นมิวสิกวิดีโอที่สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเขาได้ตัวอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังระดับแถวหน้านะครับอย่างซอการ์ดมาเล่น MV เพลงนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันก่อนเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex FlexNext Hour โดยแบบประกันไลฟ์ Protect Plus จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิต
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับแน่นอนที่สุดว่าต้นเตรียมเพลงเพราะๆเอาไว้ทุกคนแล้วนะฮะจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ
2: จะ

0: เราฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: ก็คลีโอเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่
4: ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเฮ้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบ Rockstar
2: ว้ายกรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง
5: ทำไม่ใจเป็นที่สองถึงบ้านเป็นเพียงคนโตแต่ทำไม่ใจเป็นแค่น้อง
6: เธอปล่อยเธอไปไม่ว่ายังไงรักมากแค่ไหนก็ไม่มีวันได้อยู
3: ่และมีทุกเพลงฮิตที่บางคลื่นอาจไม่

0: Radio Show ครบทุกเพลงฮิต1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดย 808 Festival 2026 พบกับไลฟ์ดีเจระดับโลก2และ3ตุลานี้กดบัตรที่ 808festival.net
1: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit
3: 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: มาแล้วนะครับกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะฮะมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะครับซิงเกิลจาก Dice นะฮะกับเพลงอยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันนะครับและตอนนี้นะครับต้นก็ไปอ่านเจอเรื่องนึงมานะครับมันน่าสนใจมากๆและต้นก็อยากจะเอามาแชร์ให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังนะฮะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบการนอนหลับนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะครับที่โตเกียวเนี่ยเขาเตรียมที่จะจัดการแข่งขันสุดแปลกขึ้นมาเลยนะครับก็คือการแข่งขันนอนหลับนั่นเองครับแค่ขึ้นเตียงแล้วนอนหลับให้สนิทที่สุดเป็นเวลา90นาทีนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นเงินรางวัลสูงถึง 2.22 ล้านเยนนะครับหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 500,000 บาทเลยทีเดียวนะฮะโดยระหว่างการแข่งขันนะครับก็จะมีการสร้างสิ่งรบกวนนะครับเพื่อทดสอบว่าใครเนี่ยยังหลับได้ดีแค่ไหนด้วยนะฮะโดยเขาจะดูทั้งความหลับลึกและคุณภาพการนอนความเร็วในการหลับนะฮะรวมไปถึงความนิ่งของการนอนด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าที่ประเทศไทยของเรามีจัดกีฬาการนอนแบบนี้นะครับ FJ ต้นขอสมัครคนแรกเลยละกันนะครับและต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: Thailand
5: Chosen One
6: Song for Eurovision Song Contest
7: Asia
8: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
9: ตัวแทนประเทศไทย
10: สู่การแข่งขันระดับ Asia
11: เพลงใหม
12: ่โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
14: 27
15: กันยายนนี
16: ้6โมง
17: ถึง2ทุ่ม
18: แล้วพบกันทางช่อง3
1: เพราะค่ำคืนนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คุณจะไม่มีวันลืมB and Beyond คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญของ B พีรพัฒน์ที่จะพาผู้ชมกลับมาพบกับทุกบทเพลงที่คุ้นเคยตลอดเวลากว่า20ปีและ Beyond เหนือกว่าทุกความคาดหมายมากกว่า B พีรพัฒน์ที่คุณเคยรู้จักพบกัน14พฤศจิกายน2569 BCC Hall Central ลาดพร้าวราคาบัตร4,500 3,900 3,200 2,800 และ2,200 บาทซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: Thailand
20: Chosen One
21: Song for Eurovision Song Contest
22: Asia
8: ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
16: ตัวแทนประเทศไทย
8: สู่การแข่งขันระดับ Asia
14: เพลงใหม
12: ่โชว์ใหม
13: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
14: 27
8: กันยายนนี
16: ้6โมง
17: ถึง2ทุ่ม
18: แล้วพบกันทางช่อง3

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในคืนนี้นะครับไปด้วยหนึ่งเพลงที่เต็มไปด้วยความคิดถึงความรักและความทรงจำนะครับซิงเกิลจากเล็กและชะเม่นนะครับกับเพลงกลางมหาสมุทร FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วกับช่วง FlexRecommended ครับและสำหรับใครที่ยังไม่โหลดแอป Flex Connect นะครับรีบเลยนะครับเพราะนอกจากจะได้ฟังเพลงจาก Flex 104.5 แล้วนะฮะก็ยังสามารถสะสมการฟัง Flex Coin เพื่อแลกสิทธิ์ในการเข้าพื้นที่ Flex Talk นะฮะกับศิลปินที่ชื่นชอบแบบใกล้ชิดเลยนะครับและยังร่วมสนุกกับของรางวัลหรือบัตรคอนเสิร์ตที่แสนจะหายากนะครับหรือที่โซลเอาท์ไปแล้วนะฮะอย่างตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนนทนนท์ The Moment of Spectacle Arena Angkor หรืออิงแรนทอน Symphony Concert นะครับรีบหยิบมือถือขึ้นมาแล้วโหลดแอป Flex Connect สะสมการฟังแล้วไปร่วมสนุกด่วนตอนนี้เลยครับ Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับ4ทุ่มกับอีก57นาทีนะครับเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะฮะและแน่นอนที่สุดนะครับว่าในชั่วโมงหน้าต้นก็มี3เพลงเพราะๆทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อครับ

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ3เพลงนี้จัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 และตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมของเราก็คือ 20:00 ถึง 21:00 ที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: The Night is for Sale ฮาโลวีนนี้เมื่อความหนาวมาเยือนฝันร้ายจึงเริ่มต้นขึ้น Enchanted Fest 2026 Frozen Nightmares พบกับความหลอนสุดมันจากบิลกิ้นโบกี้ไลออนมัสบีคอสออฟยูไอชายเอฟฮีโร่ปัน You Are Boy TJ X Time Thai และยังโอม31ตุลาคมนี้ที่ UOB Live and Sphere มาพิสูจน์ความหลอนครั้งนี้ด้วยตัวคุณเองเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop รับรองว่านี่จะเป็นฝันร้ายที่คุณ ไม่อยากตื่น
4: ตั้งเป็นแฟนเอาไว้ได้เปล่า
5: ไอชีอีออริจินัลเจลบอย2ตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนเมื่อสถานะแฟนของเราเจลบอยเดินทางมาถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ
6: ถ้าจะเปิดตัวว่าเราเป็นแฟนก็เลิกกัน
7: จะเลิกกันเพราะเรื่องติ่งเนี่ยนะไร้สาระชิบหาย
5: ปักเมนตอนสุดท้ายวันเสาร์นี้ 21:30 ทางช่องวัน31และดูออนไลน์เวอร์ชันอันคัต 23:00 ที่ไอชีอีที่เดียวเท่านั้น
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
8: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Big Bang กลับมาแล้วไอคอนระดับตำนานแห่งวงการ K-pop พร้อมสำหรับการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งบนเวทีระดับโลกใน Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Bangkok 7และ8พฤศจิการาชมังคลากีฬาสถานบัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทที่ thaiticketmajor.com และ fantopia.io รายละเอียดเพิ่มเติมที่ iMe Thailand
5: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ีใครคิดเหมือนฉันส่วนใครที่รอ3เพลงเมื่อกี้นี้อยู่นะครับเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนที่นี่ Flex 104.5 ของเราขอบคุณด้วยนะครับ Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
1: Flex Next Hour โดย Plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่ากับแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิต
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึงข้ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลไปเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ
1: เมื่อความมืดกำลังก่อตัวบางสิ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง Flex 104.5 PMCU สยามฮาโลวีนเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดใจกลางกรุงเทพมหานคร30ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้มาวีดพร้อมกันที่สยามสแควร์โดย Escola เกิดมาซ่ากล้าเป็นตัวเองดีน่านมถั่วเหลืองเลือกสิ่งดีๆมันต้องดีน่าเดี๋ยวมันก็ดีน่าโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำอีซูซูดีแม็กซ์คุ้มค่าฝ่าทุกวิกฤตสมูทโตเจวาโลลดรอยสิวฟื้นผิวใสสมูทโตตัวจริงผิวฉ่ำน้ำครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
0: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
4: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยยางดันลอปสปอร์ตแม็กซ์ลักซ์สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับลักชัวรี่คอมฟอร์ตรอฟอร์มอร์สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 10:45 Non-stop music

0: เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมกับสุดยอดเทศกาลดนตรี EDM ที่ทุกคนรอคอย808 Festival 2026ระเบิดความมันไปกับไลน์อัพศิลปินระดับโลกนำทัพโดย Illenium, RG, W&W และอีกมากมายที่จะมาเขย่าเวทีให้ลุกเป็นไฟปักหมุดรอไว้เลย2และ3ตุลาคมนี้ที่ไบเทคบางนากรุงเทพบัตรเทียร์3ราคาเพียง 3,450 บาทคว้าบัตรของคุณแล้วมากระโดดไปพร้อมกันซื้อเลยก่อนบัตรหมด
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect
1: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Denma Cookie สอนไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10.45 Non-stop non-music

10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: 1045
1: 1045 Non-stop music 10 playing hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort รอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: 10:45 non-stop music 10 play hit 45 นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: Chosen One
5: Song for Eurovision Song Contest
6: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
7: ตัวแทนประเทศไทย
6: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
8: เพลงใหม
9: ่โชว์ใหม
10: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
8: 27
6: กันยายนนี
8: ้6โมง
6: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
11: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
12: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
13: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
14: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
13: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
15: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: Thailand
5: Chosen One
7: Song for Eurovision Song Contest
6: Asia ใครจะเป็นผู้ถูกเลือก
8: ตัวแทนประเทศไทย
6: สู่การแข่งขันระดับเอเชีย
8: เพลงใหม
6: ่โชว์ใหม
10: ่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน
8: 27
6: กันยายนนี
8: ้6โมง
6: ถึง2ทุ่มแล้วพบกันทางช่อง3
16: มีเห็นหลายคนพอโตขึ้นชีวิตก็เริ่ม plus พอแต่งงานก็ plus คนข้างๆมีลูกก็ plus ความรับผิดชอบเมื่อชีวิต plus ขึ้นความคุ้มครองก็ควร plus ตามแบบประกัน Life Protect Plus จากกรุงไทย AXA ประกันชีวิตที่ plus ความคุ้มครองสูงสุดถึง2เท่าทันทีก่อนอายุ60พร้อมดูแลต่อเนื่องจนถึงอายุ99ปี plus ชีวิตให้พร้อมคุ้มครอง2เท่าสนใจติดต่อตัวแทนหรือโทร1159เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: คุณว่าใจเดินทางได้ไกลแค่ไหนบินลัดฟ้าส่งหาคนที่คิดถึง
3: ข้
2: ามทวีปไปกับของฝากตามไปลุ้นว่าลูกค้าที่อีกซีกโลกจะชอบสินค้าไหม
3: โอ้ I love it
2: ไม่มีเส้นทางไหนไกลเกินไปสำหรับใจระยะไหนใจก็ส่งถึงส่งไกลปลายเปิดโลกกับบริการส่งพัสดุต่างประเทศจากไปรษณีย์ไทยส่งได้แล้ววันนี้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประ

0: Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลยันฮีเชิญคุณมาร่วมแสดงความยินดีครบรอบ42ปีโรงพยาบาลยันฮีพร้อมเปิดมุมมองแชร์เคล็ดลับเข้าใจร่างกายดูแลหัวใจเพื่อสุขภาพที่ยืนยาวกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณโย่งอาร์มแชร์ร่วมกับคุณหมอเฉพาะทางในงาน Good Health Great Heart พบกัน3ตุลาคมนี้ที่โรงพยาบาลยันฮีลงทะเบียนฟรีพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายภายในงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลยันฮีโทร1723กด2
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย Thailand's Chosen One 2026 เวทีเฟ้นหาศิลปินตัวแทนประเทศไทยบนเวที Eurovision Song Contest Asia 27 กันยายนนี้ถ่ายทอดสด 6 โมงเย็นเป็นต้นไปที่ช่อง 3 HD
2: Flex 104.5